0: องเก็บก็ตาเป็นกวนดันยองกีลาสุนันที่นั่นจะเนบายินอีกคู่เรียนควายยาโรยาโรห์มาอุนติเชสอยที่นั่นก็ร่างกับพิษะเนี่ยก็คอยเตจิงยูตะกิวไซต์ตัดไซต์สกอลตัวมาเด็กยาตะเก่งตัวมาเด็กยาตะเก่งก็ติไซต์สกอลเนี่ยบอกอัศกันเลยอาก็เมื่อเจอกันสนิทนิวเกียร์ก็ตุ้มมีแต่จีน่าก็พิจารณาจิตนาฬิกาจุบอนัสนิกูเรอิลาริกาจุบอนัสเนี่ยไว้ท่านเรดเจมส์เนี่ยตายนักก็ยูร์จิเก150,000อาสันเดสานาเจมส์กูนี่ปารุกเลยต่อเจงจิตาเก่งเก่งยอบตายก็ต่อเจงจิตาเก่งวันนี้วันพัสดุอาก็จีจ้าตะกุญโญเนี่ยอักปอนัสทุกคนจะก้าวงี้ถึงกูเนาะเกลือจิตทุกคนกูน่ะปอนัสคำว่าในตาจะเป็นสันนานี status 74 ash number 6อิงกี้อาศัยนับสิ่งสรุนว่าก็ที่สายสกอลปารินด้าสเนกราอาร์นน้าเจงก์พิกิงยูเยสเจงก์จิตาเก่งกันนับวันนั้น150,000อักชีอาเกตุกุลเลงจันนิกิกอจันปอนัสจุดตรงกุนีออร์นิจิตันเนตายนิกูเรเฟลิกซ์ไอกอจันปอนัสนับ1,000คัสกอร์ฮอกุคัสกีเนจามูเฟลิกซ์เกกัสตานุเกย์ทุกิจงันกุนาตัวกามากิจงันอาการยูร์ชิกา1,000จักุสตาร์ทู74อัชนับสิ่งออร์นิจิตาเกนิกูเรเจมีอาทิตเขาคิดว่าจะ1,000ปอนด์นะจะจีก่อยานี่พิลล์มาสูงบุกเยอะเต็มไม่เห็นแก่ของก็ต้องก่อนจะเก็บปอนด์นะสิโรองค์เกินรักคิวยานี่นอกเรื่องจูรุเกจีตระกับภาษาอากิจูรุเกอากิน้ำซีเมงุเมติกิตระกับทุกคนเนี่ยอากิน้ำซีเมงุ status 74 ash ดูค่านัมเบอร์เองก้าพิการสนิทนิวดูเกตนัมเบอร์ล็อจีทุกคนเกเรบุเรกนัมเบอร์ล็อกสนิทนิวมัวงสายสกอลสิเนอาเจงจีตากันกันเนี่ย150ลักกี้นี่จีอากับทุกคนคิดว่าจะปอนด์นะสิงห์ออร์นจิตันเอกุเรเจริยอดเจริยอดขากิกว่าจะปอนด์นะสิเนี่ยว่า800เจริยอดก็สตายโนอาก็ไปเชื่อสิลินทิพย์เต็มเฮ้ยยานี่800 is the 20อีกเรื่องละกันเงี้ยตัวน780เจจักุอายาออร์นจิตากันเอกุเรเจ็บกอร์เจ็บกอร์เอกว่าจะ1,000เจ็บกอร์อาเก็บไปเชื่อสิลินสัสมเจ็บกอร์ส่วนอีกเรื่องเลยทินดาย970จักุจมูกเทปเอกอักขีน้ำซีเมงุงจักตุกอลสตาร์ท274อาชิงกุนีอามเจจิตุกอลีเกเรเลกเองจันโดกานีสตาร์ท74อาชนัมบังกาปีกิมิตันนัมบ้าคอสไซเดนิวกิมิตันนัมบ้า4ตัวมันยูรุจิตาสู้จิตาน้าเจงเองกุนีน้าก้าจินีราเปนจูอีเกเรจิจ้าเนตโตมิงเกนโซกอนีเนตายตัวมิติจ์กงเอตเอกังกาตาวกิตุงกอนีก็สกิตุงกอนกุตัวมิโยจิตันเนปายังงี้คุณอาจจะงี้เนมูจากาจิ150,000นี่จูคุณจีจ้ามารักไอ้โยทอมิโยรูบอนัสทอมิโยรูกี้ก็ตุลงเงี้ยแต่ก็คิดตาวอากุยงูนี่ตัดที่อันยูนี่อาจจะงี้จะก็ตุลเนทอมกุยโยรูบอนัสกี้ก็จิบอนัสงูนี่ status 74 ash ดูค่ะ number 6 status 74 ash ดูเกต number 6แค่ก็สกินะกามะคัลเลน number 6เฮ้ยองเก็บวันยูนกันจานมจีซีเมทีตาเก่งเก่งยูกระเกติสัยกูโนคิดตอนนี้กูเรียนกิมินเองกิมินนิสต์บอมเมทอิสต์เองยังไม่กรอมกันเนี่ย
1: จำกัน
0: yes
1: จำกันเว้ย
0: อาจารย์ไม่เกี่ยวกับพิซซ่าย
1: ังไงก็รู้มีใครเนี่ยตัว
0: มาใครนางูใครก็เป็นตัวเล็กก็เป็นตัวเนาะมาใครเนี่ยตัว
1: ยูรอนด้วยกิมินนิสต์บอมเมทอิสต
0: ์เลยเนี่ยเลย
1: อัตวายอัตวายบอมพอดีก็ไอเดนโอรุเอชินดาดับก็ตัดลิกน้ำมือดีกว่าเดิมสิลนี่
0: อะไรนี่มุดยา
1: ไอ้นามเดียโนตันอัตวายสิงค์ก็เกิดกายนะก็คิมิงก์ก็จะบอกแม่ดิสโก้ไ
0: ปนี่ก็ไปซิงค์มิ่งเอสพัสการนามัสการกินเล่นกิมิงก์ครับตัวเลยกรุ๊ปมีกายเนี่ยก็ไซเดนโอเด็กเอชก็สมุกเกะก็ตัดตาก็ตีไซส์ก็ลาเจงก์จิตาเก่งก็น่ากันจีนี่150,000Kenyan money sinyen jo magi ngolale US dollars ki ngolale Kenyan money and rabini kap Kenya ago jiki agun ko bem pesa nengu maberuna ko si met customer ke aju nyo ina ki tu amu is pasto ki ko mele ni legi bun stock ki gon ki trabin jo tab me bi rogi ne ke ale o ke ale stock ki jo to ki I te se munga rengu ko ke banga ne ke I ro tu ku te ke te ko ni ki lagi ni kin down si me kita agen na jenge akpi galak tu jenge ni tuka ningku ni ko jigi ko jin bona status 74 ash ga go na pora inda gitunga nu na ga atas de ge segne kit sabyo a tinya ga mangne to le ga ko bi so go ti ma jara bi ni ki namsi mengung status 74 ash labat agoi do get number 6 inguni kila mutu ingia kwa hituka mamiji na go jutango ta genge Alen teman kapalnya orang kecil tak ingin, orang ini tenaga aku ingin, negi gure Lasaro. Hey, orang aku nyolong Lasaro, rani. Lasaro lagi kau cuma tahu san buana. Aku bayi sih seling tip temanmu, so Lasaro. Ukombele kama mfuko ya shati. Nana nataka apangwe. Status 74 ash number 6 kasi niyo. Ngui tu kulo lemi, para nito ko nangungi cheng chikarabine kamo aun. Ami agere ngyo ko ko in mi je na ko pe lagi na mai ka si ka psa aga ma leng goi tak de ga sekta mane so ame ja ko nin paro nda ne ga 11 ji oti me tera pine nan ko me me je e lagi nyo ga na le me je ti to ol rapine ka ga ti ngan to mo ga pi ga ko au so ame ja tar ti na ta ga ni sai ti we we na ta ga ni sai ti we aga me ja mo go ni ka se ni to de e pas ka ga ni goi tak de ga se ko ngit mu tu status 74 ash nataka kila mtu ingie number 6 magatari sta angut kukai nyone iwege kuna kitu nataka nifanya hapo agoin ameja kitungan pk batua status 74 ash number 6 kange kwa shine katar kuno haya kale status 74 ash number 6 ngunyo angut chamdanya.